0: ที่คือจนละเดือนเดือนนะเอาเล่นลังการันสุดตันพเมนนั่นก็ได้ดูสุดรุนคุณมาลินตัมพอนโน่ต่ออะไรยังตัวมาช่วยละมาลิน
1: เออมาช่วยละมาลินตัมพอนโน
0: ่เฮ้ยตัวที่ดิคุมิสที่เบลีบารู
1: โอเคตัวไปดิคุมิส
0: ใช่ตัวปอยอนดิตัมพอนเรียนบุยลบุลินตาเดียนาดิมูติสมุตตามมาในจุฬาดิเซบาอามาในดัตตะพินามโอเร
1: โอเควะ
0: อาดิบุคุตัมเมเทเร
1: เป็นสาร
0: คมป้าดิบุญจักรบัว
1: jadi โอเคบุญจักรสิบุญยา
0: เฮ้ยอะไรเ
1: ยอะบะ
0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
1: วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์